ชลองเป็นมันก็ยากโปรแกรม capacity building ก็ชิสงีเฮต่อว่ากัน prevention of sexual harassment act นี่เป็นตากิดขัดยองกี internal committee นากิทนัดสอร์การกุเพร์กุเพร์ยองกี east and west Khasi Hills district ยากันนี่ก็โปรแกรมเป็นมัน circuit house ไมรังยากันนี่โปรแกรมเป็นมันได้ทั้งมู่ว่าวันไรเอชงานว่าอิบรอมกัลยังให้กิทาวคีอิทาวกระกินองเอสสิกายนามัตติบัตไอกีกบันตาว่าอิบักเลยองกินีกอินเทอร์เนลคอมมิตี้ส์ขณะว่าวันไรเยอิตเตอิชนาวสุกอิชนาวชงานหากิทาวคีทาวคีอิทาวกระก็ election commission สดังก็ยิ่ง special intensive revision neben ta electoral roll yong gajla ha kwa ya electoral roll ko khaddo open mi eka kanyaw tre yong maj phau yong nusnan ki blo ukre ke kam yong ki open skhat ye man tikna yong electoral roll lang bagi kam yong ki ko stang na do gele phau tre yong nan ru hado ka arpha khonde tre yong na nyaw yaga draft yang electoral roll open me haga sandrek yang nai sapra we ela la de mi wani wani bakla open bai hado ka sotrek yang nai khnde ka office deputy commissioner election west garo hills depen tep ka wa election commission yang india da open man ka ga special intensive revision ha ko yo pai bnya ya electoral roll yang gajla ne liang ubu ki booth level officer ดาวเป็นที่กินากินนี่ไปเนี่ยเวลากินกูไปกินยงสกุยกินยงกูสดังนั่นดอกเล็บพาวตรักยงนายนรูฮัดดอกอาร์พาวคันเดตรักยงนายเนียวเฮวดาวซ้ำเลยยากิพอมอินูเมเรชันฟอร์มช่วยรอกินองทับบดอยากจะดราฟยงกับเล็กทรอลโรลอุปนิมิตกับซันตรักยงนายสพระเวลาเดมีวันอีวันอุบกลาเนี่ยอุกว่าอุปนิบัยเยตเยวและคัมแต่นั่นดอกกับซันตรักยงนายสพระฮัดดอกกับโซตรักยงนายคันเดเนี่ยเลี้ยงยงกับออฟฟิศวันopen bait pen sort ke ni wora haro ga letterik yang mai chpao ya ga final electoral roll o khaddo ga wa hado chitrek yang mai chpao ar jar phaun ru qualifying date open me eka ha ga nyaw trek yang mai chpao udisi bo we kan tu chora ko changsnang wa man ku kra lang wa ki blo kamjo wa ga district administration khrang wa ye open bait ye wani wani wa to open bait ha ga electoral rollลังบากันนี่กับ special intensive revision อาร์ฮจาร์อาร์ฮอนรูอุซีเอ็มริมยองกับการ์โรฮิลส์อัตันมัสดิสตริกคอนซิล GHADC อุปิกีสังมาเนคลาดอุนเนกสิงห์ฮาวิลเลมนักร์ซิวิลฮอสพิทอลฮัดเดนวิดิโอเยชตัมคัตุกันอิปวาร์อุนิโนเยลัมนาอิสการ์โรฮิลส์ดมานุกามุซีเอ็มซีเอ็มฮาอุสเนมอาร์ฮจาร์kende na ka ncp neti yo abyang wi gane ka jok chuki house name r hajar khadvi na ka congress upike sangma desnyang chibon chagasin char khadari ma council bon bon snem khamta ma ki por ki o mat ka council ye jindar poisa ki no yelam yong jila borok gwi kamjo na ki no yelam ne ki sensa hima o phair phair kun mo rom ki yo nu no yelam pike sangma kamu to no yelam ukra istam nebenta ka sin char khadar ก็บาก็มีดเดี๋ยวเป็นมันยากกับ congenital heart disease screening camp กูอาร์สงี้ดักกับ district early intervention center จวายเดี๋ยวลังวกอัมริตา institute of medical sciences โคชีหากูดีอยู่ไปยากที่สปะพราวันรุ่งวัดคิวเอ็มชิตัมนาอีสวานาเวสจันทีฮิลส์นากันนี่กูจะไปกับด็อกเตอร์เอ็มโซพาวเลี้ยงวัดคิวเอ็มคามุสุมาร์ดสุมาร์เนเธอร์วันรูปภาพอาร์งอดวันกูเอ็มกามวยแชมป์ด็อกเตอร์เบียงฮาเดนรูปนัยด็อกเตอร์มาเฮชเกอุมานุปรเฟสเซอร์ยองกับพีดิอาทริกกับดิโอโลจีฮาอัมริตาฮอสพิทอลคลัมเชียวเอ็มกามบ้าวเล่เอกเช็คอัพขณะวิวทิปเยชิตัมกับรังสตังยังกินวัวร์กูเอ็มกามวยสุมาเดชมาร์อุบะเคลดักราชตรียาบาลสวัสดิยาการีครัมนาดูกับใบสุมาร์ฮาดูกับใบไล่ใบวันdepanman ya kele ke football friendly match ha madan yager stadium

0: วกลาบลูกีเดบในแต่เป็นมีใช้กำราวเชให้ปอร์สเตปพราวเจมันละคันได้พาวเปอร์เซนสเกียกิเปลังแต่กันเทรียกีหากิปดุงขนียงได้ว่าเป็นเอ็มกามดากิสลาทวเนร์เฮยองกิเซียร
1: ์กำมันกรุกอมรีขนียงเขียน
0: รีขนียงเขียนอีจิงจบให้รีขนียงชงอีให้เม็ดยองกิขนียงเขียนมาร์เซนเดบอุกุนเทร์ฮาปดุงเอ็มกามอุอายากิสลาสู้ดงดากิสลาวลุงผาเด็บเตะอีกกำโยกยังกันมูวาเลสินชิสงีโยอูเอบามอีจิงชิดต่ออาร์พาวเนียวดีกรีเซลเซียสเวสเงมต่อพระพาวเปอร์เซนกะกระดันนงกงกำว่าสู้สงีโยชงอุกยังวันว่ามุดวมบามเดอูชีอาร์พาวโซ

0: yo penyu sing witawan
1: Oh,
0: yo
1: tak
0: iki
1: hai.
0: kencing
1: Penyu
0: embran.
1: em kami em ya ke spirit of participation. Lah hewan-hewan ma, nadok ni gicnong gitau, gidong gicnat ku emi, hadok ki skur ku emi, hadok ki yung gisem, ki kam yung kam sem, ta uman ni gicelur umi ikmat. Ya uman ni kita ki, wa em ya ke mensiem yung gajing celur kamu doong hi ke kong riyo mandok ni. Ho, ye uong lek wa, han ada man ni kita ginong mi ikmat, ki politicians leni ki wa cimenta haki politics, yong dong yong chnat yong i yong skur yong iwan iwan i thau hendrei emi ga benta ga wakro kam gi nong chong chnong le ni kam gi khon khon ro ne ba i le emi ga hok u vote le ne select le ne jet de ye gi nong mi khmat le de mani de i gi nong mi khmat hendrei i le emi ga benta ha ga wau jet ye to nong mi khmat le ne ye gi nong mi khmat penyo i emi ga kamram ga wa kerpang ha do kata kata kong rio pi kamon snya bi ye tin tu jo jing ke li wa ke li o mar bai
2: Ta halor yo itu tu jeng keli tengah sia wo to ubi po wi le ne ko wi po wi em gi ga jeng kit khle ha go pen ku ye ga ta ri ye ga jai bru ntok du gi politician hi wa ye pen ku ne ba ka wan ga wan ga ri le wo tip i ye yo ye kot ye ku ye hier go to ne rukom im rukom man ki bru gi wa em ha ka ne ba i te dau i em gi ga jeng kit khle wi po wi ne i ka man pen ku i pen ha ye ga ri yo i
1: ต่อให้กำองพีมะองกีใหญ่โคตรใหญ่เปรี้ยและดมโคตรยินยุ่งนะเสมกำมันเย่บนโคตรใหญ่กับชนองกับเท้าแต่กำโจ้หิและดมเย่อีอุกเรชวานยุ่งนะเสมกำมันกินองมีขมัดให้ยุ่งหะเสมกำมันเย่มันกินองมีขมัดหากับชนองกับเท้าอีกรีกยองอีและกำโจ้ต่อสะดูเป็นโคตรอีสะขจุขจักให้อุยกลามีแต่กว่าเอาคนลีนกันเลี้ยงยองงามะโยบีกัตเนียกัตพังกุยกลามีองี youth and their role as nation builders and future citizens ต่ออินี contain roleเป็นโยมุดกับเบนตากำกิขันโรและนี่กิขันโลดเอมียาวเยี่ยมันกิตะกินองชนาและนี่กิน้องเต้และนี่กิละเวยมั้ยยองกะรีกยองอีเย่พิวองอีงาอีวีอาร์มั้ยนั่นลอร์กินี่กูได้เด็บองพินตุกับโรลยองกิขันโรขันโลดขนังเยอมันกิกินองเต้และนี่กิน้องชนาและนี่กิละเวยยองกะรีกยองอีแต่กองรีโยบอยนั่นยังยองพิชวากระจับ
2: ต่อกูนึกกองให้เจต่อไว้เต้กิขันโรคขันโลดต่อมันบากีกิวเยี่ยวยเล่ประชาเอซีเอรอยในภาคคำตามให้ปวดขันโรยองกีวงัดชบุนกิจิงซีกิจิงแต่เลือดต่อวมเยี่ยกิวยัดใหญ่เตะกำมันอุเยวันกิวเบลกัดยังกันเนชั่นแต่กวนนกองต่ออุเยกิวยัดใหญ่ซีเอรอยกิวนกองอันต่ออุมันกิกิวมันดิเทมันกิวกุจิงหมดไอวันไอวันอีกามีเกรออีปุเรอีปุทีวเลกีต่อไรกุดไปกิวต่อฮดุโอจับกีฮดุโอปอยกิจกระทง
1: กุเลชิบอนกิตุกิปอยอาร์ตลีกิวองพีวิทย์ในสิในรอยกิวอาร์ต่อต่อมันยิงกิบรูกิมันดิเทมันหมดกิวเอ็มกระตะกจิงครั้งมันเซมโอเป็นเด็บไอวันไอวันอีดมุดขนังโยกโยกฮดุวกุดโยกปอยกิจจับมะขนังโยกมันยิงกิตุกิลีดเดอร์สยองกรียองอีแต่กินี่ต่อกี่ qualities กัดคำว่าองค์กองริโอต่อมาเรียบยันพี่กี่กี่ qualities กุศลยาวิกุเอ็มคำว่าเอ็มฮักกี่คันโรลนี่กี่ตะกี้ role ยองกี่คันโรฮักกี่ยองอี
0: ต่อคำว่าเปลือกหลังยี่ตัวด่าองค์กองกูว่าอุปนิสัยสาอาร์เลตลี่ยี่กี่ role กูว่ากี่คันโรยี่กี่อูเล่นนะในกบันตากับชนองกับเท้านั่นนี่ในกบันตากับรีกับใจบรรลุยองอีก็ต่อต่อกับ commitment ยองอีอีวันอีวันละดามันฮาวะเอ็ดละในฮาวะขี้อาฮาวะชนแต่อีเอติลุดอีเด็กก็จิ้งง่ายก็สแกมกุยองอียิ่งป่วยสักก็ตะกทงหากจิ้งอิมกุยองอีสักวีตัววันก็ป่วยก็ตะโตก็จิ้งใจใจกุยองอีหาปรดีการคันรุมคันรัมคำว่าเด็กที่พี่อีกรีก็ใจบรรลุยองอีมันก็คันรุมคันรัมแต่วันหาปรดียองกิตาจิ้งคันรุมคันรัมโยยายเล่ย์โยยิ่งวันร่ายก็จิ้งจบหากจิ้งอิมกุยองอีสักวีตัววันก็ตะโตกีโยมันกิตากินองขมิและนี่กินองเล่เด็กว่าสมาร์บเนียไอยากวันก็บ้าคำจุเล่ยากวันก็สีแต่กิจต่อกิเลสตลีกิวงานักเรียนยองงาสเนี่ยโอเอ็มคามุเปลสฮจรงวะยองอิตุอิจุบามุกกงเบเอ
1: ตาคุเรชิบอนมาเรบัดดัสเนี่ยบียงอิสันทุกติเลตลีกิปอนนัลลอร์กิตุเนกิอาร์ตลีกับคอมมิตเมนต์กับวีกับจิงมันใจใจมั้งคำว่าองพีมุดอินองมั้งกับเซลฟ์คอนโทรลมั้งฮาวเอ็มวันวันนี่จิงมันนี่จิงเจียอีวะกันรุมกันรำคำว่าองพีมุดอีต่อมันนี่กิตุกินองเป็นใจใจและนี่กูติปอุสินชาร์อีวันอีวะบายวันอีวะเมียนกำมองพี่ปอยวันเลี้ยงพี่ตาอุเจตมาอีวันนี้ว่าบ้าอีวันนี้ว่าสีตาติบอยู่ปัญญาขนังวัยอมันนี่กินุกษาเยกวิตวันขนังวัวกระเตกจึงดองยองอีฮีดมันลปากกะลุตีโกเยวยะชะกะตะกะทองโกปอยชะกะจึงจบแต่เนี่ยก็เลี้ยงยองงานแหละสัญญาว่าอุปนิสัยดียองพี่ว่าอีคำกยุทธ์และในคำกยุทธ์และในคำกขันโรขันโลดเอมีเยกินิกิโรลอีมันนี่กิตะกิชร

ลือดายลาเซดอร์สินรัมกิมัดกิบกองสันจงก็คูบอร์มันตากจันเมียนกันมาบุรามอวัยส์ประธานครีอุมันทรีรัมบาดูครีอุนเรียนรัมโมดีบัดอุมันทรีคัมโพอียงอเมชาอยากให้น้องยดายอยากสินชาร์ปัดบ้าฮักปอร์บัดปันบนาอยากอิมเมอร์เจนซีเฮาส์นำชีฮจาร์คันไดส์ป้าเนียวกุสันขอดอุดร์เอสเจชันคาร์บันปันคลันยากจิงเทรย์ลังฮับเป็นกิจิงเอฮักปัดไทยฮักจีจูฟอรัมฮัสเอาท์คูเรียคลาดโนอุสีอัมเบริมกับจีเอชดีซีอุปิเกสังมาฮัดยันกับจิงชิตอมปลัดกับอิเล็กชันคอมมิชชันกับมิฆาเลียอิเล็กทรอลโรลดิวิชันฮัชวาบันปันมีฮาอุริซาวคิคุบอร์กิบบันยาอูไวส์ประธานซีพีรัฐคริชนันอูมินทรีรังบาดูนรินทร์โมดี

이피 오빠 지 그때가 텅 랭바치 본 기징 뿡깽 뿐만가 예피 여만피 그때 근 타이고 유야차 레네고 레슬리언 워먼 고 아른 하와 엉이 그로잉 트루 챌린저스 유못 해니 이니 못이 와 기때 기징 에 워마디 음떠 만기 두 기때 기딩 뿡깽 기부 유예 칸랏 레네오 펜도 징커맨이 헨레이 mangi kam gi te gi jing hikai mangi le gi jing snan gi wo kor dor tam kaman unang yiu san kaman nang yiu roi yo yi cho cho i u lai ch khamat he jing im i wan i jing e yang gi jing im hikai gi i he bon gi liang kam gnuk sa ge jing ram hikai go yo nang yiu le bha cho cho i jing snyaw si ni jing thang men sen hikai gi i yo nang pen chike yo nang pen khlan cho i jing cha kan ta rejection hi kai ga yi os nyaw tho yi ga ta self value ga yong is a man men de yi yi upadyang ye ni ji hi kai wro he te pen man ga yi yo nang san ni ch khamat what ha per di ki jing le ka ban ta go le ko wo ong adapting with courage mut ga he ni ko wan ga wi yi upan ka la le ni upan wan ya gi ni gi jing le de jing chlor mut kale wa kaman ga kan thai ye le go snyaw tho ye le go pen ye to we kaman tho la tho lu ti ga yo ye le u la che prang han la da man ni i kep i wom boy per khat ga he jing im le ni i wani wan wom yo ti kana ga i wa em per di yong jing ma haw klam ye men sin chlur yong ga kan thai em mut i wa ga kan thai em jing tin ga hen re yi mut i he ni วตอกกันไทยเดมันเสียนวัชลรองก์ฮะอ๋องาตีเนาะตังวังงามกันรันดีเนาะอุไลอุตรเปิดอัดขมันยิวเป็นสริมยินีเบนตากรรมอุตูเดนฮะว่าเบกเกิลแอร์โอคุณูเจติเลียงว่าเบกเกิลแอร์ตังวัมเอ็มคันยูฮะเดนดียิวยินจรองบียงกรรมมันูอีโจอินียากกันไทยและเทวะฮะเปิดดีอีจิงเตนยองกาthe jet ko ye le the jet ko yo nang lai ch khamat nang san we yo ten bit ko we excite klem jing kan ran din men tu lang ba yong ini klam khut e pi ki per lock you up yo per khat pi chip por halor yong ini i bor i wa mayan yong ini kan thai ini i jing yai cha yong ko kan thai bon sin jo chnai ki le nim tim med ki tang wa ini wa ro man sket kam ka ta ga ben ta ko khlan bor do ka ta ka te ha do wa ye ga le wat open one door ye ki long yung ki long sem gi yong i ki im lang ga sa lang kam jo le e gri ini i jing long ya cha m to mut i do ye yu kun ne yu ye le e te gi jing e e te gi jing jin jar hen re hi kai ga i kamanu tip i us nyaw ngo kamanu tip i le ukmen kamanu tip i khai what ha per di us lap kal e rang ga jing em leng ba ini snyaw thoi wa ini jing long resilient yang ka kan thai m m e ne wom m gi te gi jing le henry mi gi he por wa ka mat ko yi gi te gi jing jin jar kam ka nuk sa ha wa mat ko yi jing chi tam yi jing si ja yang ka jing im ha wa mat ko yi jing slam wo yo yi te jing ang no yi jing thang yang ka m i por le i wa ka jing od jing yam yang ka kan thai m gi wa yu ju ba m gi wa up ki was nyao ya ka le ne ha ki por ki wa ka chem go i ka jing kun lat ne ka jing khang lat yang ka jing em what ha per di ki ni ro ka kan thai jet ko u yu kun ka man u pen wonder we ka man u tur ch khamat he thao kan ran den ha wa kalam ya ka ni ka phang มีอีอุมลินจีบอนกีกันไทยกีว่ามันเรสเลนฮะปรดีกีจิงเยละคายคายปัดปัดกีเฮนเร่ฮะกีจิงเยละยองกีโยยวยีกีอุคายกีนี่กีกันไทยยีกีมันงะยีกีมันพีกีว่าฮิยงกียองอีเนกีวันกีวันกีกันไทยกีว่ากับประไทยติดมิดก็เย่หนีจิงลองยองกีกำกนุกซากูเอเนี่ยต่อกับมาลาลายูซอฟไซก็ขณะกันไทยในปากีสถานกูกว่าพาเอาเยอะลัดอยู่ไลสกอร์ไปคำโจเล่ยี่กิปรลอกกันไทยกิยองกายเยอะเยอะกิสตัดอิติบมันเดียเล่ประชาก็ยี่จิงคังลัดเยอะเยอะจิงสตัดจิงติบฮักกูวิ่งสิงห์ฮักกูปอร์วไลสกอร์กิเดชะเสียกิคำโจเล่กิตะกิปรลอกกันไทยกิยองกาเดชะเป็นชิตอมยี่กินดีกิเล่เนาะ

0: ว่ากันนี่กับมาลาลาเดลักเอ็มก่อนกันนี่ยังกันนี่กับมาลาลาเดติมิลุดกับประไทยวรกวีกัมกันแต่กันน้องยคนกับวอยวูยคนวอยักษ์ไซอุปนยอกยฮอกกันไทยให้เลี้ยงอิสตัดอิติบอินี่ต่ออิเตอิจิงยัยชายองกันนี่กับกันไทยและนี่กิจิงลองเรสเลียนส์กิยองกาเดวะยีกับเป็นโดยีจิงติงวิจิตก็ยังก็จิ้งฉลอรอุ้มมิ้นส์ขมัดวูยคนวูยเล็บประชาอีวัตฮอกอุยอกีกัมกีกันไทยคลมจิงกันรันเดนคบเลจิบอน
1: คุณีตอกอากาศวันนี้จุ๊ยก็ต้องวันจะพีนุชิสปาอีวีปอนีวีเมกะเฮิร์ตเอฟเอ็มแบนดีอยากเป็นสัญญาพีเอทีกลัมนักกองเรียกว่ากันนี่ละประสมคุมันกับอาจารย์ professor ฮัทมัสจูนส์ซินอตคอลเลจจุ๊ยแต่ได้ทุกคลัมยังกับกองเรียกว่ากันนี่ละประสมกับโปรแกรม women's program นั่นเองโปรแกรมกิจการไทยเด็กปอยก็จะกวาดคุณกับโปรแกรมวันรักชีพดักอากาศวันนี้จุ๊ยที่การวันดังชาไอปอร์อียูปัตย์นี่กับโปรแกรมยังอีเดียวเป็นสัญญาชีพยังกีรวัยให้คิดถึงใจนี้อ่ะคิดว่ามันกับคำกระจกกว่ากันนี่เป็นสัญญาชีพยังกีรวัยยังกับกองพัลลิกาชัลลัมkirwai ku iperto ka kajuk wai wabot nai te wan irwai we perto chisin donhi ton abigini ki artli kirwai wadarwai de kong palika chalam